0: கிட்டி விடுவோம்
1: ไอ้ยอมันวาจิงอ่ะนี่อ้าวที่ตาละวยอ่ะโอ้ยไอ้ตัวที่ตรงนี้เราตรงนี้นั่นน่ะอ่ะมันเวปังอ่ะนี่เวบอกูมั้ยเนาะเอ๊ะมันเวยังไงนี่งานมึงก็เวปังเนี่ยเอ็ดติดดาวติดดาวอ๋อก็แกเต็มนูไอ้ลอกไม่เวนี่กองเวียได้เต็มโปไปเวนี่ล่ะคิดเรมอ
2: เวรกูเวรกูมาละเฮ้ยเอาวุ้นนี่ตาลุยอ่ะนัวยาอีกคนจะฟังเงี้ยหลับนัวละเนเนเนเนเนเนติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ
0: Hello.